ไก่ทานีหมูวะละปักยุดอักกะลีไก่อัมบุกนานุอุงชะบักยุดกะให้สิดูกันอักกุปีมีมันลังนีมุกชะอักสะอารังตุกานีกุอักกุอินได้ละบิงมาตูอุนอุงชะไม้นักไก่อีกุอีมุกปังดูอุนปันดังลิดได้คุณอีมุกโง่งะบัลลิบารันอีลูกอุมพูนลังอุนยะอันตะนันปักชะกีปักปะอีกชะปังกะหิมตังอีกุมันลังอักกุอินได้ดุงละดุลานไม่อาจลาวราอุยะอินได้อีกาวมักมาไฮชาติฮาลันคุงบุกมังอีมุงอีชาลิกไวสุดที่อันกูอีกาวอินได้ช่วยลิปุลีปนอังบุกมักอุปุลุสกายุดกินีกินูอนพิชันติกูลังนะอักุลิกุนปักจูฮุนอังกิกะอิบกังกูอีกาวรักยุดบูชามาลูอีกา